ดาวขาทางก้าวว่าแค้นง่อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำซ้ำปัดอมเมืองอมหน่อย

0: ู่ในป่าช้าต่อยเป็นปลาเน่าอยู่ในน้องต่อยนักความที่อยู่ในร่อง
1: ฉันว่าเมื่อเราเจอกัน

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

่าฟังอยู่ซับลู่เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: ยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ครับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้พ่อมึงครับสารภาพ

0: ันเพิ่นเล่ากันหัวห่างกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: 30,000ปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหน่หมอ
2: พี่ป้าเอาอะไรยังแม
0: ่เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแหน่หมอ
2: ก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้า

0: ถึงเรือนอย่างจักอย่างละจาบนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปให้หมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วก็เวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วตอบมันได้ก็พบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: วัสดีครับแม่เฮิน
1: เออ
0: โอ้โหเมาอยู่กับบนดอยเนี่ยเนอะถามแต่ถามดีเตอะนี่เฮียนหนังสือพ้องกันแน่
1: เออให้เคยเฮียนมาแล้วแต่เฮียนได้2วันให้ก็ลาออกเนี่ย
0: โหไปลาออกอีหยังน่ะ
1: ก็ครูเนี่ยมาขี้จู้อ่ะ
0: โหว่าไปเรื่อยไปว่าครูมันจะขี้จู้ได้อย่างไร
1: ก็ไปเฮียนวันแรกสอนเลขคณิตเนาะ
0: เออ
1: 4บวก4เท่ากับ8เนี่ย
0: ก็ถูกแล้วเหรอ
1: ก็พอมาเฮียนวันที่2 5บวก3เท่ากับ8เห็นมะ
0: โอ้โอ้แต่เฮ้ย
1: ตกลงมันคืออย่างกันแน่ครูมันขี้จู้ให้ก็เลยลาออกเนี่ย
0: โอ้แปลว่ามันง่าวรู้แน
1: ่ครูกะ
0: คิงนะ
1: โอ้ยแห่นี่เอาเห็นมะ

0: มาละกายเฮิร์น
1: เออ
0: โอ้ป้าไผมาปลาล่ำปลาเรือนะนักแตะนักแว่ะนะ
1: ก็ป้าโคตรมาครบแน่กะอันจะเข้าพับมาได้
0: โอ้มันเข้ามาได้จะได
1: ้ก็เปิ้ลเขียนป้ายติดหน้าพับมันล้อ
0: ไหน
1: ต่ำกว่า18ห้ามเข้าอย่าแฮกเลยป้าเจ้าหมูไม่เห็นสาวคนเกินมาถึง2คนก่อนเข้าไปได้ให้มันหูไปกับป่ะ
0: โอ้โหไผว่าสักเตือป้ายนะเปิ้ลหมายความว่าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยห้ามเข้าบ่ใช่ว่าขนมาตึงหมู่บ้านอย่างนี้โอ้มันหยังมาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องแน่ว่ะ
1: เจ้าของพับกะ
0: จริงนะ

0: ดถึงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบนถนนนะแห่หาละงงขนาดบ่เฮ้ย
1: มันงงจะได้ฮะนายเหิน
0: กว่านั้นฮะขับรถไปอ่ะไปเขียนป้ายว่าโค้งอันตรายแห่ก็เลยขับซื่อไปอ่ะกะปลดทรมอปุ้งลงห้วยไปหิงว่า
1: อดท
0: ่อก็จะเฟื้อรถขึ้นมาได้ปลดทรมอสังคอ
1: ซ่อมบ่โอสังน้อย
0: ขับไปแหมหน่อยปะแหมเมาะ
1: ปะอะยังแหม
0: หยุดเผาป่ากันเถิดแห่ก็เลยจอดรถเสาะหาก็ไฟในกระเป๋าก็บอกแปะหิงว่าโอ้ยเดี๋ยวตีได้เผาป่าช่วยเพื่อนละกะ
1: โอ้มันเข้าใจกันผิดละความหมายเพื่อนมาใจอย่างอ่านโลก
0: อย่างไร
1: มันเป็นประโยคบอกเล่าความหมายก็คือว่าห้ามเผาป่า
0: โอ้
1: มาใจขึ้นมาจอดยุดรถเผาป่าช่วยเพื่อนอะ
0: ครับไปแหมหน่อย
1: ไปไหนแหมหมอ
0: แปะแหมเมาะ
1: ป้าอะยัง
0: ยุดตรวจแห่ก็เลยขับไปเห็นร้อยแซวถึงว่า
1: โอ
0: ้โหไปแปะใส่ตำรวจให้มาตั้งห้องพักเบ้อเฮ้ยแห่นึกว่ามันจะยุดตรวจไม่ได้ทำโอทีเหรอกระบะ
1: ว่าเพื่อนอย่างนั้น
0: แต่ว่าแฮมอ่ะ
1: นี่ยัง
0: แ
1: ฮม
0: อ่ะแฮขับรถขนลิจีออกมาจากสวนจะไปขายการในเมือง
1: โอ้
0: ไปแปะใส่ป้ายแฮม
1: ป้ายอะยัง
0: ห้ามขับรถสวนเออไอ้เงี้ยใดก็บ่ดีแฮฮู้อี้แฮลมดีแฮขับรถให้มาเห็นตรงดี
1: โอ้
0: แฮเลยขับปิ๊กไปเหี้ยโอ้ยลิจีแฮนอกเบิ่นอกเบ๋อคิดว่า
1: ความหมายมันบ่เข้าใจแฮมอ่ะ
0: ยังไ
1: งเปิ้นห้ามขับรถสวนนี่หมายความว่าห้ามขับรถสวนต่างกันบ่ใช่เอาขับรถให้รถสวนรถตรงรถนามาล่ะ
0: ไอ้หมอ
1: เออโหมันเงาแตะเงาว่าเนาะ
0: คนเขียนป้ายกะ
1: ขิงนั่นเนาะ

0: 17 18 19 20
1: เอ้า
0: โหยังอ่ะ
1: หน้าคุณทำอะไรครับ
0: อันนี้ผิดไผ่ครับ
1: อันนี้รปภครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับ
0: อ๋อพอดีผมเข้าไปในเวียงผมหันตึกมาสูงผมก็เลยนับพอมันมีคิดจันครับ
1: โอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกเนี่ยเขามีเจ้าของเขาห้ามนับ
0: โอเคครับ
1: ถ้าใครนับเนี่ยต้องถูกปรับชั้นละ100 บาท
0: โอ
1: ้แล้วนี่เรานับไปกี่ชั้นแล้วเนี่ย
0: นับไปแค่5ชั้นมาได้ครับ
1: อ้าวงั้นจ่ายมาซะดีๆครับ500
0: อ๋อครับได้ครับได้ครับ
1: จ่ายมาเลยครับดีมากแล้วเขาหลังจะนับอีกนะ
0: ครับผมครับโอ้ยหันว่าคนในเมืองจะลวกที่แต่หันนับไปปิดซาวจันปะดีแต่หันไหวตัวตันถ้ามาอันโดนปั๊บไป2-3 ปันมาเฮ้ย
2: โอ้ลวกแต่ลวกว่าแต
0: ่แฮกะ
2: อืมไอ้ยามพวกอะ
0: โหละแฮเหรอ
2: ขี้ก็แง่นักอะ
0: โหไอ้เล่นที่ลูกไหนมาเนี่ยโหไอ้แฮนี่ตวยมันได้ให้กูเพลงแล้วเนี่ยเฮ้ย

0: จะไปเวียงนี่จะไปซื้ออย่างแน
1: ่โอ้นะว่าก็ใจจัดเมินนะเขาจะไปซื้อตัวลอริเอะสักคำนะ
0: เอ๊ะมันเป็นยังได้ตัวลอริเอะเนี่ย
1: ก็บอกโหนะเขาก็มาหันสักเตื้อได้ยินโฆษกวิทยุเพิ่นว่าเก่งจริงนะตัวแค่นี
0: ้เอ๊ะ
1: ถ้ามันเก่งแต่เขาจะซื้อไปโจรกับไก่บุตรตันสักคำไหม
0: เอ๊ะถ้าอย่างเขาถามกันเนี่ย

0: อีแล้วเหลือแต่
1: ย
0: ัง โอ้สงสัยว่ารถในเวียงให้โจรกันเจือพ่องแล้วนี่เอาน่ะมีเพียงหมอเคลื่อนที่เพิ่งกว่ากันนะเอา
1: ดูหาไปเรื่อยไหนครับหมอเคลื่อนที่อ่ะ
0: ปุ่นปุ่นปุ่น
1: ไหน
0: กว่าแต่งตัวชุดมนโซโฮพุ่นไหน
1: ที่ไหนน่ะ
0: ก็ขี่รถทีบมาเน
1: า
0: ะมาหันกะตั้งหลังเพิ่นมีตู้ยาติดตัวหันก่อ
1: บ่ใจแล้วครับโอ้ยังบ่ฮู้แต่บ่ฮู้ว่าหมอเคลื่อนท่องเคลื่อนที่ที่ไหนอันนั้นมันสาวขายยาคูยา
0: เฮ้ย

0: no, no. 1 2 3 4 go. แกแก
1: อันยัง
0: โอ้ให้ซื้ออันเนี้ยนี่
1: อันยังครับ
0: อันเนี้ยเนี่ย
1: ไหน
0: อันเนี้ยหลายเลื่อมๆเนี่ยมาหั่นนั่นนี่โอ้
1: อันนี้เพิ่นบ่ขายครับ
0: อีหยังบ่ขายเฮามีเงินอย่าซื้อให้ยังนะ
1: บ่ขายนะโอ้ยอันนี้มันคั่นใดเลื่อน
0: ฮะ
1: มันบ่ขาย
0: เอาเดี๋ยวว่าอันนั้นนี
1: ่อันนี้จ้ะ
0: เกินดินได้เฮาซื้อไปขึ้นลําไย
1: อ่ะมันเอาลาวอย่างนั้นแล้วแน่
0: พี่หมอ
1: พี่โอ้ยไอ้พี่ละ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่าบัดตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปซ่อมยังกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะไปนะรักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่อย่ามาให้แค่5บาทแล้วเหลือน้อย

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกก็ใจไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันข้ามมาได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงมาดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77
2: ทำไมต้องไปหาหม
0: ออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
2: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
2: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
2: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่น้อ

0: ูเท่าเนี่ยเมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะ
1: ม
0: าเกิดไปหิบหายอย่าง
1: เงี้ยโอ้ยหิอย่างนั้นเหรอหิปดตายปุ้ยเท่าไปดิตายปุ้ยรวยบัลลัมโอ้ยนี่กี่โมงเลยนะโอ้ยโมง
0: สามวันปะเที่ยงอะ
1: เออเจ้ามันสูบัดนี้เนี่ยข้าเกิดได้แล้วเขาจะรวยละเขาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยแน่แน่แ
1: บบนี้แหละสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์นะครับเปิ้นปดคนงานออกเป็นร้อยร้อยปันปันคนเนี่ยเขาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมาฮื
1: ้อโอ้เขาก็ทำตัวเป็นเจ้าปอกอะเออฮื้อเล็กฮื้อดวงฮื้ออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบางอย่างนี่เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระหันตั้งกล้าข้าจะเป็นเจ้าปอข้าจะเป็นเจ้าป่อธนูบินฮือสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ้อเอาชุดหือข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันหมอๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีกระสินยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินเราไปกาลงทุนไปแปะไม่กำข้าจะแปลงหอดีๆหมอดีๆสปะหมอข้อดีนะเขาจะ
0: ระวังเนอะกระถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยใครจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าแล้วกันเนอะ
1: เจ้าป่อธนูบินเหยียง

0: ือใช่กับมาเนี่ยปอดเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะนอนหมดน่ะ
1: หลายคนน่ะ
0: สู้จัดการนะใครไปเตรียมตัวนะ
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับจะป่ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผมขอด้านลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อก็จะ
1: มามามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบอกว่าเปิดจะทรงก่อนอีกเนอะ
3: ครับครับครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะพ่อแม่แล้วเฮ้ย
0: มาเนี่ยช่างหาบัดเดียวชั่วมาเนี่ยยังกันเนี่ยออกบ้านมากี่กอง
1: อันอย่าไปกี่กองเนี่ยปนว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสักเก้าโมงเนี่ยครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่ชีลม
4: อันนี้เราไปลุ้ม
1: ต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สี่ล้อมา
2: ขี่สี่ล้อ
1: รถสี่ล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
3: อันยังขี่ด้อยบัดเดี๋ยว
1: เอาของกินมาฮื้อปอกก่
3: อบัดเดี๋ยวเอาอย่างมาชักอย่าง
0: บัดเดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป่อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
2: คือว่าผมเขาสามคนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบัลลังบัลลวยชะตัวมันเป็นอย่างจะมาขอเนี่ย
0: ดูลักษณะสู่เขาโมนี่บุญมีแต่กำบังแต่มาเป็นยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองฮือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
4: ่โอ้เอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในลังที่เป็นปวกจบโฟ
3: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: ลังเกี่ยวพี่มักได้ก
4: ็ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
3: ขาดใจ
0: อีพ่อก็จะช่วยสู้ช่วยอีพ่อก็จะช่วยสู้เอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3วัน7วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยสู้มาได้สวัสดี
1: โอ้
2: ใช่เจ้าป่อ

0: โอ้ตั้งแต่เป็นเจ้าพ่อมาเงินเป็นปึกปึกหย่าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชัดตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิจดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าพ่อ
0: จดไหวเหลือน้อยเหลือน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออชูปากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบ่ดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าพ่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: นี่เอาเงินมา
3: เงินมา
2: คันนี้สูง
0: ปืนปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เฮ้ยเอาเงินมา
1: เงียบไว
0: ้เออเออเฮ้ยประเดี๋ยวนี้สูงเขาเอาเจ้าต่างไปหมดแล้ว
3: แล
0: ้
3: วเจ้าป่อนี่มันช่วยสูง
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีแต่ได้นั่นจกปืนบอกแหลกแล้วก็เนี่ยเปิ้นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปหมดแล้วสูง

0: ังใดอ่ะพอหน้าพอแตะพอว่ายังบ่เคยหันกันสักคำเตื่อยแอ่นน่ะบ้านก็อยู่แม่กันนี่แต่แต
1: ่พ่อเมียเปิ้นมันงามนะกะตัว
0: จะพี่อู้อย่างอีนะตัวเมียตัวก็มีอ่ะเฮ้ยลมบ่ดีจะเมื่อแล้วนี
1: ่ดอกพ่อเมียเปิ้นเตียวหรอโอ้ยก้มหนวดนวดตะก้ำยักคิ้วยึกยึกยักยักแก้มใสมงมงพ่อเมียเฮาก้นแป๊บขะแลมแคมแก้มเลิกยังหุ่มอีจ้ง

0: านแม่มันแม่มันเฮ้ยลูกพ่อบ้านพ่อเมืองกับเพื่อนพ้องกา
1: ข้าลูกบัดได้ตาลายใจสั่น
0: ตัวกินพิษเถียกะแต่ว่ากินข้าวก็เป็นอย่างเนี่ย
1: ข้าบัดได้กินอย่างซากอย่างกินข้าวบัดลำ
0: อันสู่กินไข่ต้มบ่อันกินขนมปังบ
1: ่อ
0: ันสู่กินนมสดเนาะโอ้อันสู่กินค้อนบ่โ
1: อ้ยตายแล้วคุณหมอทำไมรุนแรงกับลำพึงอย่างนี
0: ้โอ้เมียกูอย่างบึดอู้เมืองบึดอู้ไทยมันลั่งจะเป็นพี่ชื่อยะก้าเอ้ยตาขาวมันล่านหมอจะไปคลินิกแล้วเนอะ

0: มันปีกแมวแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาได้ใส่ก่อนเหรอโหวันนี้สู่ยังมาเจ้าได้หน้าก่อปลาตัวใหญ่ก่อโหแถมมันยังก็ได้ก็อือสู่แนวกะแนวก็ยังมานอนดีๆอ่ะดีนี่ยังอ่ะโหจะลุกไปไหนฮะม่อเอ๊ะวันนี้ป่อมันยังมาแปลกได้ก็อือบึดลูกบึดนอนไม่เป็นอย่างใดเนี่ย
1: โอ้โหวันนี้มันถึงแย่แต่ลูกแต่ปลาตอดแห้ก็บ่ได้สักตัวโอ้ยังไงแม่มันยังนอนมาหับประตูนะฮะ
0: ให
1: ้มัน
0: สู่กำลังลงไปบ่เดียวเนี่ยคือข้าปิดประตูยังได
1: ้โอ้ข้าบ่ได้มาสักกรรมตัวลูก
0: โอ้นานก็เดี๋ยวว่าสู่นอนแต่ข้ากำลังลูกไปบ่เดียวเนี่ย
1: โอ้โหบ่เหลือให้แล้วเมียข้าบ่ได้จะเหลือก้าขี้แย่มาเหงาสู่โดนหล่นก้อนแน่ๆเลยนี
0: ่ก็ว่าเตอะข้าก็ว่าอย่างมันบ่เหมือนเก่าสามหัวก็ล้านสามหัวไม่มือกำกับป้อมป๊อกล็อก
1: ตายแล้วตามตาม
2: ท่านกำลังฟังM77
0: ห้อยป่าบนหัวเนาะ
2: ล้าน
1: จะฆ่ามันจะไปฆ่ามันไอ้ป้อมป๊อกล็อกป้อมป๊อกล็อก

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่อ๋อสวัสดีคุณทวัฒน์พิธาคำ
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ๋อก็มาเรื่องพักนี่มาพักนี่เนี่ยกะพักสักสามปีก็ได้เหมือนกันนะเอาละกำเนินมาขนาดจะกินเหล้าคนหลงคนหลงสักสามปีนะไปแล้วเนอะสามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงซุกมาอย่างแถมมอเนี่ย
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจอีกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บ่ป้นไปไหนช้ําละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตู้ลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าได้ว่าได้อ่ะ
1: อีนาตานาทุกขังโลกเกการเป็นนี่เป็นทุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: ก็มามีปัญหานะกับคุณทวาด
1: มีปัญหาอะไรยังไงมอตะว่าก็มาวันนี้ก็มาแถม
0: มอก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
1: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
0: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกียมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี่แน่นอนเลยล่ะ
1: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
0: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่หื้อพักมาฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บ่หื้อเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
1: ลุงที่นี่เปิ้นบ่หื้อพัก
0: เฮาะๆแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่หื้อพักตู้ลุงก็บ่หื้อเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่หื้อพักแล้วจะอู้ยะหยังเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.อี้

0: พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยารับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวงพร้อมแบงค์พัน40ใบ
1: ไม่ก็เทยเสียงแป๊บคาเล็บแคบนี่ออกไปเอาเหลือก็ไข่เค็มจะได้ก่อ
0: ขอประทานโทษครับคุณป้าครับฟังต่อไปสิครับต่อไปรับมาลัยน้ำใจจากน้องมะลิจากสวนผักแคบ200พวงพร้อมแบงค์500 50ใบและนี่คือน้ำใจจากพ่อเลี้ยงสมงมพ่อค้าซาลาเปา95พวงพร้อมซาลาเปาที่เหลือขาย7แกน
2: ขอบคุณครับ
0: มิตรรักแฟนที่เก๋แม่ยกแม่ย่าคุณน้าคุณนายไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวขอประทานโทษนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังจะลงจากรถเบลนะครับคือเสียกิมเหงงแซ่เฮาเจ้าของกิจการร้านเพชรร้านทองโรงเลื่อยโรงสีขายหวีขายแว่นวันนี้ท่านมาพร้อมกับมาลัย50พวง yeah! และเงินติดมาด้วย10บาทฮะ

0: ตัวผมครับตัวผมครับ
1: อย่างไรม
0: อเดือดร้อนยุ่งแล้วครับ
1: เดือดร้อนอะไรยัง
0: โอ้อันบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่เค็มยุบเราครับ
1: ฮะ
0: ไข่เค็มยุบเราห้อง
1: ไอ้ไข่เค็มยุบเรา
0: ครับ
1: หายแล้วเหลือเวลาเต็ม2นาทีจะเปิดการแสดงแล้วอ่ะทิ้งไปห้องไอ้โมกมาบัดเดี๋ยวนี
0: ้โมกไหนครับ
1: ไอ้โมกเราจะฉากจะได้เล่า
0: หัวต้นไหน
1: เฮ้ยออกมา
2: ไก่กันไก่กัน
1: คนหน้าไปห้าม
3: าเชียงแฉมผมบักเหมือนไอ้เล่นไอ้หาน
4: จะเล่นจะฟังเร็ว
1: พบกับพระเอกคนใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งกำลังจะแซงไข่เค็มชยาพระเอกหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดผักเผ็ดเผ็ดบ้านนา
5: ทุสาลูกขอยกมือไหว้พระไหว้พระปฏิมากรกูได้มาก่อนก็ได้นั่งข้างหน้าจะได้มาจ้าได้นั่งข้างหลังคนที่นั่งรับเสากันบอกเขี้ยวเล่ากลางยา
6: ผมอยากก้าวข้าเจ้าอีล้ำเหลือคว้างเลย
5: ผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระ
1: เข้ามาเหี้ย
5: เข้ามาเหี
1: ้
5: ย
1: งานเหรอง
5: านบ่เฮ้ย
1: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเมื่อกี้ท่านเอารองเท้าฟองน้ำข้างซ้ายขว้างมานะครับขอความกรุณาเถอะครับเอาข้างขวาข้างขวาขว้างขึ้นมามันจะได้เป็นคู่กันไงครับ
6: โอ้ยมัน

0: พอเตี้ยงพอขวายฝ่ายบรรลุชักโผนไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบรรลุเจ้าบัดเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาปล่อยที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บอก
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลารอเพื่ออารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาได้ลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช้ได้ง่ายง่ายประจายเงินได้ใช่ได้เมนก็อุ้ย
0: ประจักษ์หาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยบัดทีไปดูคอนเสิร์ตเปิ้นหึงห้องเพลงตวยห้องเปิ้นหึงถอดเชื้อถอดมันเป็นญาติโกโหติกาอย่างของถูกไอ้คอนไอ้เชิดเนี้ยบัดนายลูกเจือ

0: ใบหลานใบหลานชุดขมอมออกอยู่ในแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ข้อใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแกมันมิ่งครับแกมันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนมาได้เฮ้ยไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นเนาะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบอกโพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอรออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนให้ครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนให้ครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่นะผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: มือมันนี่นั่นนี่นั่นนี่ไอ้เกิดบาดจับหยามเอออันสวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: ไอ้อย่างคนพ่อใหญ่มกอียังไม่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งกลุ่มลำเนาเดิมแล้วเนอะ
0: โอ้ยบ่ไอ้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมาได้ชักคนครับ
1: มันอย่างไรปะล้ำเหลือมาผมจะเขียนเถอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนอะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: โอ้ชื่ออย่างก็ครับ
0: เด็กชายอยากครับ
1: มันมีตัวอะไรอย่างพ่องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอีผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิ๊กไปบ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้ถึงมาได้ละอีบอกครับ
1: มาได้ละอีเขียนมาได้ละ
0: ปะไอแรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นน่ะหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นน่ะบักเปิ่งของหนังสือดีไปจ้ะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักไป

0: ล้านนา
1: อันดวงดวงเป็นยังก่ออันข้าใครเป็นรัฐบาลนะอันถ้าดวงเป็นรัฐบาลแล้วดวงจะไปยังไงอันถ้าข้าได้เป็นรัฐบาลแล้วข้าจะปราบคอร์รัปชันหึงงบจากแผ่นดินแล้วข้าจะปราบยาบ้าหึงงบจากเมืองไทยถ้าปู่ดวงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อน้อยเอาบาทเดียวบ้านเมืองจะเริ่มขึ้นทั่วพิศดารล้มละลายเป็นลูกเด็กแกได้ล้มละลายปอกว่าไอ้หน้าแค่ตางเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเหล้าอ่ะ
2: จะไปว่าจะไงอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: ราให้เป็นเนี่ยก็อันข้าให้เป็น
1: คุณกำลังรับ
0: มนตรีนะ
1: วิทยุ
0: เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันตีอย่างไรเดี๋ยวรัฐมนตรีนี่นะมันดีหลายอย่างได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปกินในเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอเปียงคอปุ้นข้าใครเป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิบยากก็ถึงบัดได้เป็นเฮ้ยเล่าเหี้ยตึงมือตึงบันสมัครแก่วัดบัดได้ปัญญาบ่มีไผเลือก
0: จะไปว่าจะนั่นปอมันบันแน่ผู้ใจขี้แห้ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: ันเชียวเมียเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นฉอจอก
1: เป็นฉอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: มันดีจัดจีว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือจ่าจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือเจ้าบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ไม่งานชกงานจักได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานใดก็งานนั้นเออท่านรองข้าได้เป็นขอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปูเมขอเต้ขอเต้เลิกฝันได้ยะตายเกือตายเกือแถมซิฟจากกระตือมาได้ปิ่นเมาเหล้าแม่ไผ่ใส่เตียวเหนียวใส่เตียวชะมัดแก่ไปบ่ได้ก็ยังบ่มีไผ่เลือ
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่แน่หรอกนายผู้ชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: โฮโฮลุงไอ้ยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหลียญห้ารุ่นเก่าลูกใจอย่างล้ำเลืออ
1: ้าวก็จะเรื่องไอ้ยังแถมมาบัดแฉมเงินเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันในเนอขนาดกินข้าวเปิ้งยังชายเจ้าตี้ลุงจะไปโบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่ๆๆจะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวๆผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าตี้แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตี้เอ้ยไวฉาเนาะเจ้าตี้เจ้าแดงเจ้าฝนแทงหาเจ้าฟ้าแทงฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหงเหนือมีตั้งเชื่อต้งเชื่อนาและเจียวต้งเจียวนา
1: เนี่ยลุงหมวกตรงหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊แต่มึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หน่อปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี้ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าน่อได้ชามแขนชำดีเนาะเจ้าตี ข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเหล้าแดงช่องขวด ขอให้ได้แต่ชมอย่างที่บักบนหงไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนอะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนอะ

จ้าโอ๊กตี้ อยู่ก็ฮึมาแกบ่นเฮือนเนาะตามที่ได้บักบงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นจีได้ช่องฉามแฉนข้าจะเลี้ยงเต็มตี้แต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ฮึข้าก็เคอเอาเหล้าไห่ไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเหล้าขาวแห่ช่องโกงข้ากินมาเกินละอีเด้อมันย่อม ไข่ไก่ช่องแกนไข่หางแหงเนอะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวขอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องว่ากันเนาะมันค่าทุนเนาะบาดเจือกะฮะถ้าบาดเจือพอบินนี่อ่ะบาดจ้อยกันแต่เนี่ยเนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเด้อ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยก็ปล่อยลูกขมากัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนอายุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคลสองท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกข้าเพิ่นตัดเพิ่นก็มายอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ข้าจะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นก็เจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่และคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่กว่าคุณโซดิยุ
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียตายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่นกว่าคุณโซดิยุ
0: อื้อหือ
1: บ้

0: กลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับบัดติดใจแล้วครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: อ๋อยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: ตาไปวัดไปจ่อยงานพระป่าวันนี้นะข้าขอร้องอย่างเนาะ
1: ขอร้องอย่างสูง
0: สูงนี่นะบ่ใจข้าแข็งว่าหันไม้บ่ได้งอมใส่งอมใส
1: ่เออหน้าเออหน้าจะไปมาสอนนักคนใหญ่แล้ว
0: คนใหญ่แล้วเนี่ยมันสำคัญมาสอนยาก
1: โอ้ยน้อจะไปปาก

0: านนั้นไอ้ตาขอยืมไมค์กำอโล1 2อโล1 2พ่อแม่พี่น้องที่มากับพระป่ากรุงเทพครั้งนี้เชิญกินข้าวทอนกันทุกคนนะครับไม่กินนักกินคนน้อยก็ได
1: ้โอ้ตาโอ้บ่ถูกแล้วดูนั่นแดงนั่นแดงปิดไมค์ปิดไมค
0: ์พวกเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวกรุงเทพเฮ้อให้ปิดไมค
2: ์บ่ได้ปิดไฟฟ้ามันดับไอ้ตา
0: ไฟฟ้าดับพัดลมยังหมุนสู่ปะท่ามาแกล้งกันอย่างอี้มันแกล้งกันลูกไม่ซื้อมาแล้วบอกอู้ซื้อมาอย่างยังบุบคว่างแหบบอกอ้อย

0: วันนี้พอบาดตามันจะเอาไม้ไหนมาอู้ไม้เขาก็เก็บซ่อนหมดแล้ว
1: อันแล้ว12อันแล้ว12
0: โอ้ไอ้ตามึงเอาไม้ที่ไหนมาอู้หั่นน่ะ
2: ซื้อมาคนเดียวยืมมั่งเขามันบ่รู้จ้างอู
0: ้บ่นักแก่พ้องนักแก่พ้องเน้อ

0: นเอาไม้เขาหล่อมันถึงออก
1: ตาตาตานี่ไม้เนื้อตานี่ไม้เนื้ออ
2: โลหนึ่งสองอโลหนึ่งสอง
0: จะตายฮัทแต่มาอโลหนึ่งสองอโลหนึ่งสองหนูบัดดินกีก็โถมเห็นได้กล้า
2: อัตตาขาดตายไปตานหันเข้าจะไปลืมเอาไม้ใส่หื้อช่องตัวเนื้อ
3: เฮ้ยขนมักไหม

0: ่นแลเบอะไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อจะแด
1: กอันดาวผ่อนมา 60,000 อย่าป้าเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน 6,000 ปลาย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้างมึงก็เป็นนี่เป็นนักแง่วนะกะป้าถึงกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่มานผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: ไอ้ป้องจะไปโยบรถให้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลไกลเบอะ
0: บัดได้วิ่งเกาะ
1: บัดได้วิ่งแล้วมันฮ้อนไหนยายเบอะ
0: มันฮ้อนไฟแน่น

0: ไอ้เบิร์ดเอาอย่างมาห้อยเอวฮันตับเบิร์ดทำไม
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: ซื้อแต่แรก
1: ดาวมาอยู่14,000ก็900เดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแผล
1: ก็มาโทรหาไผ่เขาเอามาห้อยเอวมันเท่มาได้เอาหน้าเอาตาไปได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โหไอ้เบิ้ลรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลุงผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างแล้วผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเด้อ
0: ไอ้เบิ้ลเฮ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุกกุ๊กงุกเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวเปียงอันเพื่อหูคิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันต้องกาเล่นบ่ได้กินกันแต่ง
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกับสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาฉามปันน่ะดอกจะได้ว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละ3ฮู้ไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะโอเคเอาไปเลยอ่ะลูกก็ใจต้องชูบ่ะเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โหแต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเอานั่นเขาล่นหยังแฉม
0: ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: ผู้จะหาพวกแชมป์มาแชมป์
2: เขาก็ปวดแล้ว
1: ต
2: ั
1: วมันอันละอันละมา

0: งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
1: บ่เอ้าไอ้มาบ่ได้ดังไฟจ้ะลูกครับผมขอยืมกาแฟครับแล้วครับ
0: อ้าวนี่กาแฟ
1: โอ้อันนี้อันนี้มันกุญแจมือมาใจวะนี
0: ่ก็กุญแจมือน่ะก่ะไปนึ่งข้าวที่โรงพัก
1: ฮะไปโรงพักแค่มาหนอหนอนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: อันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมสวดกระที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: เอ้าลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นเจ้ามือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
2: เอ้าไปเมย์ห้องพักพ้น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
3: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจันทร์เอา
2: ไปไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
4: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
5: ดาไป
4: เอ
5: าคุณแจไหม
6: โอ้คำแจเขาต้องการ
5: เอาคุณแจช่วงพี่จ่าเอาคุณแจคำเดียว
4: มีรถเครื่องไปคำเดียวแล้วไปคำเดียว
5: เอารถเครื่องไป
4: รถยนต
7: ์เติมลงใจถูกจับ
5: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนเสียงตี
6: แล้ว
5: เน
6: ี่ยเอาออกคนเดียวจะได้ก่อนเราใส
5: ่มา
6: ถ
5: ึง
6: เราถ่ายรูปเราเอาไปที่
5: เจ็บขนาดเราเจ็บพับบวมหมดอ่ะ
7: คงใจถูกจับแล้ว

0: แม่มันแม่มันวันนี้วันเกิดแม่มันนะอย่างนอนบินแน่ปะทองปุ๋นะ
1: โอ้ยงูแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: หันมันอย่างห้องดังค่ะป้อ
0: หันคอมันยาวแล้วลูก
2: แล้วอึ่งแล้วป้อป้าจ๋ามีคอมันอย่างห้องดัง
0: อึ่งปากมันกว้างมันก็ห้องดังอะกะ
2: แล้วก่อยแล้วป้อปากเลี่ยมจิริมันอย่างคันดังค่ะป้อ
0: ป้อดึกป้อดื่นนะบัดลับมานอนอื้อบ่จะ

0: แม่มันแม่มันรับหรือยังฮะไอ้จิลกุย
1: น้องลูกมันรับเดินนะ
0: รับแล้วตีหนึ่งแล้วนะ
2: ป้อป้อ
0: เออนั่น
2: เป็ดมันอย่างลอยน้ำได้ฮะป้อ
0: เป็ดมันมีขนแล้วลูก
2: แล้วบะเป้าเหรอป้อบะจ่ามีขนมันยังลอยน้ำได
0: ้บะเป้ามันมีเปลือกมันหุ้มขนอยู่ทั้งในฮะเหรอ
2: เออป้อแล้วหน่อไม้มันยังบูนออกดินได้ฮะป้อ
0: ก็หน่อมันแข็งปลายมันเลี่ยมมันก็บูนออกดินได้กะลูก
2: แล้วเฮ็ดล่ะป้อปลายบะจ่าเลี่ยมมันยังบูนออกดินได
0: ้ป้อบ่ดึกบ่ดื่นนะบ่หลับบ่นอนอื้อบึ๊บ

0: ลูกลูกไว้แจ้งละไปพ่องัวลุงปานเพิ่นเกิดไปมีสองขาซ้ำหน้าตาเหมือนคนเหี้ยนะ
1: เพิ่นแก่แต่แก่แต่แก่พ่อมันอุ้ยข้าอย่างเป็นดีแค่หันก้อยกับเดี๋ยวข้าจะไปพ่อตึงอีน้อยเนาะ
0: โอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะเพิ่นอู้กับหล่ออ่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้คนใหญ่ก็แค่หันเหมือนกันเหรอพ่อมันโอ้ไปกรรมอย่างใดป่ะป่ะอีน้อยลูกอีแม่จะไปตัวมึงป่ะลูก
0: ก็เดี๋ยวนะโอ้ยแม่มันเอ๊เคสคนบ่ฮู้ใจคนน่ะก็เดี๋ยวนะโอ้ยคือออกไปพุ่นล่ะเปิ้งเพิ่นว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเป็นว่ากวนประสาทหือบึ้บ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบคานพ่องสอสอขวัญใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเชิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบเพื่อท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเชิญถามผมได้เลยครับ

0: สวัสดีครับท่านฉอฉอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลสามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านฉอฉอว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมติว่าสินค้าขึ้นราคาตัวมาแล้วผมขอถามท่านฉอฉอว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี้สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: รู้คิดแล้วต่อต่อมื่นเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่
1: ๆมันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลใบละ40 บาทเขาป้ากันขาย44-45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นก่อผู้เฮา
2: แม่นแล้ว

0: สวัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ทรงนมทรงนมบ่ใจชมนม
0: ขอโทษท่านชอชอลุงจื้อผมนายเปี้ยนามฉกุลปิ๋วปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออู้ตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอฮื้อหมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะใดมีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเต้าเอี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักกำลอที่มีความคิดเห็นที่สูง

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงชื่อนายเปิบนามจักรูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักน้อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกหนักจนป่อเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยทางรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นก็

0: ดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบักสะอาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูก็ดูไปเลยไงบัตรธรรมติห้างตินี่มันบัตรจับนะ
0: โอ้จับในมันเนี่ยยังอะลุง
1: มันเป็นคำพูดของคนรุ่นใหม่คุณบอกเข้าใจ
0: อ
1: ่
0: ะลุงเกิดวันอย่างครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์กระเดียวกันเนอร
1: ์อาทิตย์มา
0: เนี่ยตำรากันเนอร์ลุงเนี่ยในตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บ่ดีนะลุงเนอะ
1: ไป
0: ลุงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยวฟังไป
0: เฮ้ยเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมด้วยเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ให้ก่อนนะมันถึงจะได้ปีมาแอวหักการจะเกิดมันอย่างแก่ของตัวนี
0: ่
1: ไปเนอะ
0: ไอ้ยังแปะไปข้ามหม้อพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยโอ้ลุงบ่ดีด่ะ

0: ครับ
1: อ๋อสวัสดีครับลุงสุขวันนี้จะเอาแต่ตังค์เพื่อกะหมอกะครับ
0: โอ้โหอันแค่ตังค์ไว้ท่านก่อนเถอะ
1: นะ
0: ตะคุณนี่นอนรับฝันหัน
1: ก็ได้ครับ
0: ผีปู่แง่มาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์มาใช่วันติดชักกรรมเฮา
1: เออเอาเฮือมันแน่นะลุงสุขอันตายบ่แม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปู่แง่ฮะกะหังเนา
1: ะ
0: ผีปู่ผีแง่ลูกเพิ่นว่าวันจันทร์อ่ะแต่ลังว่าแม่นนะกะหังเนาะ
1: แน่กะแน่วันจันทร์แน่กะถ้าวันจันทร์เนี่ยผมจะดูขึ้นนะเขาเดากันเนอะ
0: วันจันทร์
1: คือ
0: ค
1: ะ
0: แน
1: นท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงสุกในอักษรสอท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นหมั่นหันหมั่นเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตกกับเมรีอักษรสอบดีสามวันนี้อาจถึงตายโอ้ลุงวันนี้บัดดีเลยลุงฟังออกไปทางนอกนั่นน่ะลุงเนอะห้ามออกจากตีนจันทร์คาเป็นเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีข้ออาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอแต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพียงยังแบบป้นเตื้อจะถามต่อก็จะเงาไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนนะจะเป็นวันอังคารบุรีรัจ
1: จ์เอาขึ้นมาแน่นะลุงยังได้นะแล้วจะไปไหนนะก็หมอยังไม่ได้ฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหาการเชื่ออยู
1: ่แต่ว่าไงไม่ได้ฮื้อเนี่ย

0: า
1: ปาซูกะเจ้า
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าป่าชูป่าใจป่าดีไปจ้า
1: วันนี้นัดเลขไว้ลืมหรือยังป่าเลขลานทองอ่ะเจ้า
0: อ๋อจ้าจ้าจ้าจ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮันคือว่าอีนั้นเลขจ้าจ้าหมอเพิ่งดูว่าภายในสามวันเนี่ยห้ามออกจากบ้านโดยเฉพาะห้ามออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบ่ยังอ้างอาจตายอีนะเอออันปลาขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
1: เลิกกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพรุ่งอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลิกจะปิ๊กบ้านไปเยี่ยมแม่
0: รอเดี๋ยวนะรอเลิกรอเลิกจ้าเลิกเอ้าไอ้แคบฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเลิกจะปิ๊กบ้านไปเอ้าหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อไหร่ก็ป่าบอกเอ๊ะแต่ไม่ชอตากวยเจือดีมาเจือดีเนี่ยจะมันจะไปนั่งจริงก็ได้กึดพอชักฉางนาทีก่อนนะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะไหมอเพิ่งจึงบอกแล้วภายใน3วันห้ามหัวโพ้นนอกใจขาขนาดมานั่งตีนขั้นใดนี่บ่ได้เอ้ยบ่เป้าตกแค่หัวหลงกันแน่บัดน้องเล็กน้องใหญ่ยังชักอย่างอ่ะเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเฮาบ่เชื่อก็บ่ดีลบลู่ลาก็เอาลูกแน่เอาไปหาหมอแน่

0: หัวหน้าข้าป๋องหัวหน้าบอลครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนข้าป๋อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปอยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะป๋อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ไรมีอัญญังกาคำเปล่ามีทุละอัญญัง
1: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาเปาะ
0: พญาเก่าคืน
1: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำเปาะอันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
2: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
0: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
1: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันยังวันติดปูด
1: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: อุ้ยบ่สบายก้ามานั่งเงาโกกโงกอะยังบ่ไปหาหมอเฮียล่ะ
1: โอ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อะหยังนักอะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอะหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดขี้การหลังยาวหนังเอ้อหนังหาวน้ำลายย้อยเจอเจอน้องคูณพอกะ355 3621 3728โรคมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จังมาตัวเฮ้ย

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งจุ้งเนี่ย
1: ยังกินนะมากินตัวก่อน
0: มันยังบาสุกเตื้อจะกินได้กันอ่ะเลือดย้อยโซโซ่ฮะน่ะ
1: โอ้เนี่ยอย่างเงี้ยมันหวานดิทุกล้ำเป็นผญาดอ่ำฮาดเนี่ยเป็นยามากินตัวก่อนอะไรโอ้ยเจ็บท้อง
0: หัน
1: โอ้ยเจ็บท้อง
0: ฟังน่ะ
1: โอ้ย
0: บาสุกฟังกิน
1: ท้อง
0: สุกล้ำเป็นพญาติห้ามตายจะลาดตึงมือ ไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
1: จะไปเอาขว้างเนาะจะถุงเท่าๆอุ้ยจะเอามากินที่หงยา
0: โอ้ยังขางกินอยู่เนี่ยเปิ้นหวานนะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเท่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเป็นไรสบายดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปห้องยามาแล้วรู้หมอปนบอกคืออุ้ยกินอาหารให้ครบ5หมู่อ่ะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อ
1: กินก้าหมู่1ปอดหลวงท้องหมู่2ปอดหลวงผามหมู่3ปอดหลวงดีหมู่4ปอดหลวงตาข้างหมู่5ปอดหลวงโอ้ไปบะลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังได้อุ้ยอาหาร5หมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบะใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปกวดพอละกะโรคเอดอะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่หลอดแท้กะบ่

0: คุณกำลังทำอะไรอย่างอยู่ครับ
1: อ๋อฉันกำลังเก็บใบพลูไปให้แม่กินกับมากคุณมาได้แน
0: ่อ๋อผมมาจากภาคเหนือครับ
1: โยภาคเหนือใบพลูใหญ่เท่าไหนอะภาคเหน
0: ืออ๋ออย่างใหญ่นี่กับบักเกินฝ่ามือนี่แหละครับ
1: พิษกับบานชั้นบานชั้นใบพลูปูนอนได
0: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นทางใต้นี่บ่ต้องใช้เสือปูนอนสิครับเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่พนันไม่ใช่ปูให้คนนอนปูเข้มนนทวาไปนอนได้
0: อ้าวแล้วปูภาคใต้นี่มีกี่ขาครับ
1: มี8ขา
0: อ้าวแล้วปูอะไรมี4ขา
1: ไม่มี
0: มีคน2คนปูเสือนอน
1: พี่วิทูนี่ขี้ยกตั้งเพ่นี
0: ่น้องนี่ก็ขี้จุ๊เหมือนกันนะเนี่ย

0: ผมอยากจะได้บะป้าอ่อนกินสักหน่วยจะได้กว่าครับ
1: อ๋อได้ไม่ปลือพี่ว่าแต่บ้านพี่นต้นเผาสูงแค่ไหนอ
0: ๋อยังสูงนะครับกับบะเกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันพิษกับบ้านฉันนี่บ้านฉันบกเผาล้นซ้ำมันซ้ำขึ้น
2: นี่
1: ส
2: ิ
1: พ
2: ี
0: ่คิดถูกผมแล้วกันเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นสามวันสามคืนยังเบิดถึงดินกะครับ
1: ไอ้ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขาวเหมือนล่างข้าบ้านเลยไม่ถึงดินสักที
0: ่ไอ้น้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: ดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าครับเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณกับปลูกสูงยอดเขาป่ะคะน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะปลูกบ่สูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊อ้ายแล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างนี้น้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องครับพี่น้องอยู่กันสองคนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้ท้อโอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี่ยมันจะพันไหวกันเนี่ยช้างถึง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนแต่พี่เล็กกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลบ่ภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: ัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้ารุ่นนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงปั้งใจสีไหนเจ้า
1: สอบนี้สอบกู้สีแต่บ่มีสตาง
0: ปลดโทรทโมสังโคเหี้ยเตะยุบแล้วบ่เอาปั้นยังบ่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซ่มาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอใส่แม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจันหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยูฟาดกูหลายเน้อไป
1: มันโลดก็ว่าพักกาดนี่ฮะ
2: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้ค่ะ

0: พ่อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจ้าดียังมาขายผ้าแค่ผ้าปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านของง่อมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้ล่ะ
1: ทำงานดีเตะดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกให้บัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่บัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอ้แม่ไอ้แม่อย่างไอ้น้อยมาเดียวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดียวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยอย่างได้ยืม
2: เพิ่นได้พักร้อนเมิน
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลยแม
0: ่อย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวมาซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
0: าะเอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออเออเออ
3: เนื่องในงานน่ะยังไม่เลี้ยงจันดี
0: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
3: ฮะ
0: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันหยัง
0: เพราะมันกินเหล้าอ่ะเพ่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ้อยกันบัดเดี๋ยวเนี่ยอีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ่บ่
0: มานี่สูมาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: หยังไหนหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ้าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ้าได
2: ้ลดยังไง
0: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอ่ะ
2: ก็ขอเดือนได้30ขวดอ่ะ
0: บ่าได้บ่าได้บ่าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ๋อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เอออีงแควนนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: เออแม่
1: เออวันขวดอีงแควนกะ
0: เออเนี่ย
1: ตกลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างนี
2: ้วันขวด

0: ตกลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเรือแฮม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็มีจะเป็นของไผ่

0: สวัสดีครับคุณอินทร
1: ์ครับสวัสดีครับมีอย่างครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้2ปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกรอบยิงไหม
1: ครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอินทร์ที่ให้ความร่วมมือ

0: ของฉัน
1: นนท์ไงแม่เลี้ยง
0: ทองคุณอินทร์หัวสติฮักที่แสนดีมันเป็นภัยใจจืดใจดำคุณตำรวจคุณต้องเงียบมันมาให้ได
1: ้ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าผัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
0: ฮะมันมีที่ไหน
1: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
0: อันจับมันเลย
1: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: มาดิแม่นางูเห่า
0: เฮ้จะเงียบคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันยังยัง
1: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
0: คุณเอาหลักฐานอะไรอย่างมาปั๊บปั๊มฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
1: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลันครับเชิญครับ
0: เพราะไอ้มือปืนมันเป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
0: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้คุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
0: ้เฮ้อคุณอินทร์คุณยังมาตายเต้อกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ

ใจที่สุดในโลกนับว่าเป็นโชคโชคดีของเฮาซื้อแกงซื้อจิ้นซื้อข้าวขดถวายนั่งเฝ้าพ่อมีแพนด้ามันงามสะอาดสดใสมันกินยอดไม้อย่างเพลงเปิ้นว่า

0: แคร์เซมเมอร์นะครับสำหรับแฟนทุกคนที่ให้กำลังใจเทปทั้ง2ชุดของผมนะครับชุดที่3นี้ก็คงจะรับแรงใจไปอีกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: พี่แอดพี่แอด
2: มาใจแอดร้องวิทูลใจพรมยา

0: บ้านนี้เมืองนี้เนาะฮึจิกปิกไหนกับปอจอวอไหนกับควักแจ
1: ้ฮึจมมายังล่ำเหลือลง
0: จมหยังประกันรถโดนรถเดินเนี่ยกะ

0: ต้มยังได้ก้ารักษาพยาบาลฟรีอ่ะลุง
1: บาหัวบาหัวลุงบอกปากกันคนอย่างลุงนี่มันมือเก่า
0: เออลุงมันมือเก่าแต่ลุงเมาบ่อย
1: เมาบ่อยลุงก็บอกให้โจรไผ่ตายก็เชื่อลุง
0: โอ้แล้วแต่ว่ายังโจรหัว
1: อันนั้นมันหัวลุงมาไปแม่นคนเมื่อใดหวานหน
0: อเนี่ยพูดถึงว่าคนลึกหลวง

0: Ôi, nhận mắt cài cái nổ tiếng văn đi nè. Mấy cả Anulak, nhóc của dân, Anulak bà mày nè. Bọn hư buộc tôn mày, buông, buộc thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm thì chả bà là đùn cảnh. คนไทยมันมาชาตินิยมเลยเนี่ย
1: มันมาชาตินิยมอย่างไรลุง
0: มาชาตินิยมอย่างไรแล้วมาฟังชื่อเพลงไทยเดิมฮันชื่อไทยมีก่อ
2: มามีพระมาล้ำขวานอิพระมาแกงกบขมิ้นไทยโยกแล้วดวงเดือนแล้วเฉียงเฉียงข้างหน้าชื่อโฮงแรมห้างชปฉินขานี่นะชื่อไทยมีก่อลุงไปถูกที่เดียวแต่จังหวัดนี
1: ่ที่ไหนลุง
0: กาดชวนแก้วชื่อมันเมืองดี
1: มันเป็นอย่างไรลุง
0: ขนาดชื่อเมืองนะลุงลงขึ้นไปบนชั้นห้าพวกน่ะจะโลดขึ้นไปติดๆลงทางใดก็มาถูกแกรู้จ้างยามลงมาส่งชิปบัตรโอ้ยยามช่ำขอเช้าเขียงบัตร

0: โอ้ไอรักเมืองไทยมาก
1: ๆอยู่ฮักเมืองไทยตรงไหน
0: รักนิสัยคนไทยเพราะเป็นคนมักง่ายง่าย
1: ง่ายอย่างใดอ่ะ
0: อยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายแล้วก็ทิ้งง่ายง่ายกินตรงไหนทิ้งมันตรงนั้น
1: แล้วก็เครื่องดื่มเราอยู่ชอบอย่างไรล่ะ
0: ไว้ชอบเหล้าไทยกินแล้วเมาอย่างไทยเมาตรงไหนนอนมันตรงนั้น
1: และอาหารการกินอยู่ชอบอะไรอย่างพ้อง
0: โอ้ไอชอบอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกะทิแตงไทยถ้าเป็นไปได้ไออยากจะกินเมืองไทย
1: อ๋อก่อนที่จะกินเมืองไทยกินอันนี้ก่อนบ่
0: อร่อย
1: ยำลูกกุยไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ยา no
1: ปูนี้มันเป็นฝรั่งเขาว่าคนจีนกันแน่เนี่ย
0: โอ้เป็นแขก

0: ย่างเอิงวันนี้รัดวงวันเนี่ย
1: ตัดกะ
0: คนนึกว่าบัดตัด
1: เองก็เลยมันเป็นวันหยังถึงบัดตัด
0: ก็วันพูดบัดตัดพัดบ่ฮู้เนี่ย
1: เมาก็พูดบัดตัดจะกินหยังนั่งนั่งนั่งจะไปอู้นักเป็นขี้ห่า
0: โอ้มาเรื่องส่วนตัว
1: จะตัดส่งหยัง
0: ตัดส่งติ๊ก
1: ฮะติ๊กไหนบัดเดียวนี
0: ้กดติ๊กเดชราพรน่ะ
1: หัวหล่อมจ้อล่อจะตัดส่งติ๊กเอาส่งตุ๋ยบ่ดีวะอ่ะเรียบร้อยละ30บาท
0: โอ้ยังมาบ่ได้บ่ว่าแน่30กว่า30เดี๋ยวแวะก่อนเด้อ
1: ให้ว่าสักเตื้อตัดผมแปะมีที่ไหน
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอย่างใดอ่ะมันมาเหมียวอ่ะ
1: ก็ที่กินเหล้ายังมี
0: เหล้าน่ะเขาบ่ฮื้อแปะเนาะ
1: ตัดผมก็บ่ฮื้อแปะเหมือนกัน
0: โหแล้วอย่างใดตัดก็ตัดไปแล้วผมอ่ะบ่มีฮื้ออ่ะ
1: เออนั่นเตอะ

0: ลุงเอิงครับอีป้ามาตัดผมงอตะเกีย
1: อืมมาละ
0: อืมตอนนี้เป็นคิ้วผมแล้วนะครับ
1: อืมตึงป่อตึงลูกหัวยังปวกเล็ม
0: อืมก็คูหน้าก็
1: อืมโดนคูแงบมาเนาะวันเสาร์วันติดได้กะเล่นเกมปึ้งมันโดนคูแงบอืมนั่งเอาทรงเก่าเนาะ
0: อืมวันนี้ผมจะเปลี่ยนทรงใหม่ครับ
1: เจ้าทรงอะหยังบ่เดี๋ยวนี
0: ้ทรงนักเลง
1: ฮะนักเรียน
0: นักเลง
1: ตัวเต้าบะกองจะมาตัดทรงนักเลงบ่นายลูกเจื้อทรงนักเลงบ่มีมีก็ทรงนักเรียนอ่ะเรียบร้อยแล้ว
0: บึดอีแม่มาจ่ายตังค์นะครับ
1: โอ้ตาเจ้ากับป้อมันไปละคนหรอกลูกมันจะมาแปะแฮมบ่ใจลายละก
0: ็น่าอีแม่มันจะมาจ่ายหู
1: เฮ้อตึงลูกตึงป้อกูละ

0: ลุงลุงลุงให้จะมาตาพ่อนะมีทรงอย่างพ่อนะตาแล้วมันหล่อหล่อเนี่ย
1: ก็มีลองทรงสูงลองทรงต่ำจอนหนาจอนบางเม็ดเข้าตังล้านบินจะกินเห็ดทรงละอ่อนทรงคนเฒ่าทรงตูเจ้าทรงไข่ยม
0: แล้วลุงไม่รู้นั่นแล้วกันเนี่ย
1: รูปนักร้องมีมีมีเจ้ารูปไผ
0: อ๋อคัดได้โลโซนะลุง
1: บ่ใจโลโซผมมันยาวแต่ตัวผมสั้น
0: โอ้ฮะคัดได้ตาแบบนั้นล้อนะตาแบบโลโซอ่ะ
1: ก็บอกแล้วเปิ้นผมยาวตัวผมสั้น
0: บ่ใจนาโลโซนี่คือตาตีพอขึ้นไปน้อยเดียวเนี่ย
1: โหอันนั้นเปิ้นห้องลองสงบ่มานี่เห็นหลายละมาตัดก็ตัด

สำหรับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ข้างนอกยังไม่สายเกินไปนะครับมวยคู่เอกของรายการกำลังขึ้นสู่เวทีมวยคู่เอกของรายการวันนี้ระหว่างพายแก้วลูกป้าใบป้าใบอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟปล่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปเป็นยกที่2นักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเผาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเผาไฟจี้จิตเข้ามาเผาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเผาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเผาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหมดยกที่2
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีชอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีชอกมาหิงกว่าตีชอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครซิกเป็นดินเป็นดินใครเอามุ้ยขึ้นโดยฟันไปก้มไปแก้มหนำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยเนี่ยจริงน้อยจีใจเฮาบ่
1: โอ้บักเกี้ยว

0: เอาเลยเลย
1: ต่อต่อไปไปยกที่3ครับนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเซธลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
0: ลูกเลยลูกเลยลูก
1: สองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเก้าสิบเฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดดี้เกิลน็อกเอาไปในยกที่3
2: เจอกันเจอกัน
3: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
0: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นสีบดชม

0: ไผ่มาให้อยู่ข้างเวทีฮะโอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มทีกะแก้ว
1: บ่เจ็บเก่าปะ
0: โอ้บ่เจ็บนักไปให้หยังอ่ะ
1: เอาให้เอาน้อยใจเอาปะ
0: น้อยใจเฮาไผ่แก้วว
1: ันใดเอาตีมวยถ้าเฮาชนะมาเอาเฮาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่บ่เตื้อวันใดเฮาการเอาถูกเปิ้นน็อกลากแข้งเฮาลงอย่างหมูอย่างหมากลับมาเอาเขียวขี่หน้ารถมาปักทงเอ็นเอ็นเอมาเดี๋ยวนี้เขาละเฮาไอ้ละรถก็เมื่อไอ้ละปะ
0: เอ้ยแก้วเหยคนสมัยนี้นะมันบ่มีความจริงใจบ่เหมือนคนบักเก่าเนอบ่ท่าให้ฮะคําเดียวก็เมื่อโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นดีอินดูล้ำนักมวยขี้ให้

0: น้องน้องน้องเจ้าคลินิกตำนี่ไม่ได้ห้องไงอย่าไปหาหมอนะเมื่อยน่ะ
1: ไอ้เป็นยัง
0: ไข้เนี่ยเป็นไข้นะ
1: เป็นไข้มาได้กี่วันละ
0: เป็นสี่ห้าวันแล้วมาเดือนเนี่ย
1: แล้วได้เงินเดือนเท่าไหร
0: ่ก็เป็นไข้มาได้เงินเดือนอย่างไรมาเดือนเนี่ย
1: โอ้เป็นไข้มาได้เงินเดือนยังลาออกเนี่ยเง่า
0: ปะคนบ้าแถมแล้ว